0: กำไม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงหวาคอยฟังกำคับกำซ
1: ้อสวัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาปิ้นตันคำเขาเสียงคับเสียงโซบอกนี่ผู้ขาเลี้ยวกำคับอันมวนวันที่ฟังนั้นเพียวหือดังไรฟังประเดี๋ยวนี้ก้อยฟังกำคับความฮักความเปียงคับฝันดินมวนจำกันในกำคับคับว่าเสียงติ๋งเสียงก้องเนียนหนหน่อออกมาเถาะดอนยิ่งชายเห่าออกมาเลาะออกมาหนังกันเฮามาฝันดินมวนจำกันเฮามาฝันลาวงคว้องไต่หือน้องเดียใจหักเปียงกันไปตั้งโจ

โตมาหนีก้อยฟังกำครับส้นดอกใหม่กว่าจัดน้ำเตี๋ยหนออย่าเมือสองเห่าแอวมนแอบกันเห่าแอวจอมกันที่ส้นดอกใหม่หอมไม้ไอหอมมวนดอกใหม่เมียงผึงบินจอมก็มวนดอกใหม่กาบเบอบินไกลกว่าน้ำเตี๋ยหนอ

ไว้ฟังกำครับนังอยู่หิมน้องไหลกะกวงถาน้องนังแซงหล่ามาฮะในกำครับครับว่าขึ้นนี่ใจนังอยู่หิมน้องนังผัวตองเล่าไซเฮออยู่เมืองฝ่าตัวใจปีใจติดน้องแซงหล่าไหลกะกวงถาม่วงอยู่กุนเดียวเหลียววันนี้เศร้าสร้างขึ้นเป่าหันมาตัวใจปีไหลกะกวงถาน้องแซงหล่ามาฮะ

0: 宰相后无如头的，无如低阶，当然让美夫人断心盘海狗，乱毒杀哥，再搞让人好死黑，咱拍干，不上喊着，比娃无黑蹦着低狠，心内黑莫三不歪，再多安八刀，皮先红哎，先多容着好想要反驳，他们反喊搞乱来毒闯喊家。看牌外就马记着。
1: 哦，呀，每本不地马合搞啥？毛主乖拉稀拉忙住哎，上光偏。
0: 哦，咪，搞六张黑卡头，乖的正帅东那波咪好卡当狠，转好波咪一路灭的，被吓惨狠。
1: 呀。คือเป็นนางจริงเปิ้นนางเท่าหูข่าวเอิ้นโปเปิ้นได้จังเฮ้ยเสียงจูรูเก่าเป็นเฮิ้นเอ้ยเปิ้นหงเฮิ้นหนงหูคำมียังโบเสียงโบคำโปจังขาเฮ้ยเสียงเก่ากะเปิ้นกำเห็ดจุ่มเออเดียคำเมย่าไปเงอพีพาไถ่เคืองเสือเฮียนเจียวเมือไก่เอ้ย
0: กำมันมีเสียงมีคำเียนอุกจ่าเก่าลูกยังไม่เจอจะป่าสิได้กำมันโหเสียงเอกโหคำเก่าลูกยังกะอ่างสีกำเข้าอิง
2: มือจุ่มจู่ตัวที่ขาปันหักมือเข้มเข้าตัวที่ขาปันข้าง

0: 祥岭波浪落笔问多疑行色松散让鱼落带不本怪带我行盘海国波米地库เอามันขาเหอคุณหูคำกายาเขาเอามันขังที่แล้วหูไว้สิงให้สิงห้องปุ่มถัดสีจำ
1: ใจเสียงเฮียวมาสู่อินเทอร์ไอมือกบสังอำขึ้นมา
2: คุณหูคำมา
3: บ่ยังตับห้องกาวให้ไม่ให้ก็ยังได้หันเบาเสียงเฮียวเบอร์หลู่ฮู้ได้เข้าถึงปืนไฟเสือปึ่งดวงเดิงกุนเบิงเผยยังหัดบ้าเข่งเกาเจ้าอยากซ้ำเตอฟ้าปุ่นที่ป่าเผยยังปุ่นเกาตันศิกษาหรือข้ามก๋อยสู่เบอร์จู้ข้ามเกาเหตุเฮียแกเกาตีเหอเบอร์เหตุล่างเบิงปึ่งจุ่มอุกจากเงินข้ามปงเจริญหลวงคือปงเจริญเมื่อตื้อปวามถ่อมข้ามเกา
0: ถ่อมจู่ข้ามขุนหูข้ามยาเสียงเด่งเข้าเจอก็หิจื้อหิ่งตุกายังเปลี่ยนผู้ดูตื้อเปลี่ยงยาจึ้งมือจึ้งจำให้เสียงเฮี้ยวมาขึ้นกำในมันจังเหตุหางจุ่มมาข้ามดีข้ามหวานตันตุก
1: คุณโอข้ามผู้เปลี่ยนเจ้าเมื่อเจ้าจะไปไหมค่ะเก่าข้าพอได้เข้าหูมาตู้ดีกูวันก้าฝาเจ้าค่ะก้อยว่า
3: อ๋อก้อยว่าที่สัง
1: เปิ่นว่าเดินสีได้สิบสี่ยังเจอวันดีเขียนเป็นวันไห้วันจำฝ่าหุ้มผีดันเพชรถึงเบอร์เดินค้ำได้สาวเฉดบ้าโตจังเป็นวันเน่าวันซาโฮมโกหึงเจ้าค่ะถึงนั้นอาศักจังตีทุนปากปีด้านตายจังเป็นโผดีมีเปี้ยงขวดเจอหมายตู่เท่าค่ะ
3: อ๋อ

0: 龙见长眼鸡背肉，你呀，就煮蛤蟆，啊，温热苏加干人，哈
1: 哈哈哈哈哈！撇他混火蛤蟆苏温热呀，想定该望他比混边焦滑，他不得多染皮，想以为，今内没当住地头哎。
2: 地龙，别白哟，马浪那么跟那狠呢？
0: 哦，
3: นาลิคำตันเขาก็ลือบอยกินข้าวผอยไทยเอาปะ
4: ลือเด้อใจฉังเฮียวเขายังมีหลายวันจังแผ่วเฮิน
3: ยังมีเคยเสียวันหนึ่งปะ
2: อ๋อใจเหมาก้อยเมื่อเจ้าเป็นเหมาเสียงเฮียวด้านหนาว
3: อ๋อใจข้าวมีลองตั้งสังข้าปีละ
2: อ๋อตีเจ้าก้อยเป็นจื้อถมกันก่อมมู่นายยินปืนหงบาลูกสาวซาเทล้างดิ่งเสียงสร้อยโจขุนหูข้ามหิมเอากะล้างหงคำถ่านให้ให้ห้องห้องขาใจเสียงเฮวไหลว่า
4: ใจเสียงเฮวเขาโดขึ้นกะผายๆ
3: จะเอาเบียกซ้ำจินนอนก็จะสัวมันเผียวกะผายๆกะ
1: ได้ยินข้ามหงว่าล้างดิ่งเสียงสร้อยโจขุนหูข้ามหิมเอากะได้อะเสียงเฮวถ่านตกเจอตั้งเฮียงก้อยเข่าเหตุถาบดึงบินขึ้นเบื้องกะเฮาหู้ได้ดวงตี้หมั่นผายผายเขาสามปีรวงอ่อนกันไปตั้งขึ้นตั้งวันข้าวตั้งไก่เจ้าเหตุจิ้วตั้นเต้าหด
5: นั่นจ้าเสียงหิวขอปอกบ้า
2: โอ้จ้าเสียงหิวมาจ้าเสียงหิวมาจ้าเสียงหิวไปจ้ามา
6: อย่าปอกบ้าเอา
0: เสียงหิวปอกบ้า
3: โอ้ปอกบ้าค่ะนุ่งเขาป้าเขาตั้งไหนอยู่ดีอยู่ซาปีรองตั้งไหนอยู่ดีอยู่ซา
7: อยู่
0: ดี
2: โอ้ท่านป้าได้คืนครูมาหนำใครอะยังมีสันกาจ้างเลยอะ
0: สันกาจ้างเก่าปูเท่าเข้าใครยำหม่อนปลาได้หู้ได้หันอันนาปีนเหื่อย
2: โอ้ห่างนี่เด้อ
8: คือกว่าก
2: ว่าสิไรสิเสียงนี
3: ่ที่สังเสียงนี
4: ่ปีนหูข้ามีโมกะเจอติเจอเอาเฮ้ยสุยังยำได้จังปวกบ้า
3: อยู่เถอะไอปีขึ้นเงินกว่าจังปวกหูเจอถึงเขาหมอนหูกว่าจังหันเงาปีปวกบ้านกว่าจังหันคำตุยเถอะกว่าปูเป็นบวกบางกำขุนเศร้าสาวตั้งเวงปืนอยู่กูโก้กว่ามีเขาหมอนหูเกาหายว่าสาวตั้งมันปืนอยู่กูก้นกว่ามีเสียงตาม่วนเกาผากห้องปีนี้ก็เกายังฟูตีได้กู้โคศึกขาฟันคือเหมาไรขึ้นปอกเกายังจู้เกาตีโยงศึกเตียกอาบูเอาปอกจ้าเสียงหิวตีเหตุเปิดตัววะเปียกซ้ำเข้าห้างมีห้างสื่อก็ร่วมใจที่กา
4: เจอคุณหงคำเบิกกู้ได้ปูเหตุกู้นเขาเขาไรตุกข้าตั้งหลายปูเจอฟูเจอหึงตั้งเจ้าวะจ้าเสียงหิวก็สมมติว่าคำพูดเองตูตีจัวไหม
3: กาตึกเขาวิ่งหูคำกะเฮียมซัดถื่นตื้อได้ทหารหุ่นคำพิสึกดำไล่ไปให้กูเขาได้ซุ่มจู่เฮาหลูกข้าจะเปลี่ยนยา
4: เจ้าล่างหุ่นคำเหอเกาอ้วนกูนกล้ามาถามดังอมเอามั่นตอนผลพี่ข้า
9: เจ้าล่างทั้งคือปีนกูนกล้าบ้าได้ขึงคู่ดีมาให้ล่างเขาข้า
2: ส่งคือปีน
9: ปีนขึงคู่ดีลาลายข้าล้างทีมข้าเลยใจเสียงเฮ้ยล่างคือป้าไทยมาข้า
3: ปีเมื่อเจอไหวฝ้ากว้างกลางกึ่งดังดักเห่คำเก่าดูตุ้ยฟังบุงหยิบสังว่าตั้งเปียงสองฮายังตื่นเหมือนเพียงผ้าตื่นกี่ดักเห่ร่องเก่าหมายฝากเห่เก่าปีนยินกำสังว่าร่องเก่ายังตื่นไหวสึงบันเสียดจ่าตั้งเปียงถึงเบอร์บอกหายสายเมืองแดงได้คอย
2: ใจเสียงเฮียว
1: เสียงดิ่งยิ้มผัดได้อันเสียงเฮียวเตี้ยมมาดันท่านโจมอดำตาโปโดโดไหลไหลซำเตี้ยมขึ้นเธอสองบ่าวเหตุขันผายเอาปวก
4: จ้าเสียงเฮียวอดีตเขาปวกบ
3: ่ลูกสองขาจับปวยอ่ะปีนเหื่อย
9: จ้าเสียงเฮียวจีเสียงดิ่งให้ลายมา
3: อันนั้น
2: จ้าเสียงเฮียว บ่สังอําคันเจ้าไหวปวกจุเพอเก่าดวงถ้าเติ้งบวกคําไหนบ่เจอเก่าดวงขัดเป็ดคู่เสียจ้าสงฮะปืออันจังหือเด้อคําปูลาป้าติกจ้ะดวงให้กูเบอร์มองินหันก้อยม่วงย้ําขึ้นตื่นนอนฝันข่อยเจ้าเมื่อขุนตักป่วยเด็ดจิ้วขันจ๋าล่ะจ๋าเฮาเก่าดวงลุกดังท่าม่วงหึงสังว่าปีเก่าเห็ดจึงเจอลั่นมาดวงเมื่อตักป่วยถือคู่ผัดจันกะสิ่งจุ
3: กาดิคําตัน
8: โอ้
3: ขันเดิงดุบเสือ
1: คนตั้งไหนพร้อมเสียงปิ้งปากเอากันบาป้ากันบินบ่าววาเจ้ากลางอีกบูเซอร์ทีมตั้งกุ้นให้กุ้นดาป้ากันเถ่าปินคือดูขวัญเสือกหลงไปหย่าสามวันบ้าถึงเด้าดวงถี่ก็จำเบี้ยงหูคำนั้นกาเด็กเฮ่อเสียงหิ้ววันเสือกเบียบท่าเด้าดวงไม่นั้นมันดังคำตันเสียงกาดักดวมฮับดังเหลี่ยงเสียงสร้อย
4: เราเจ้าคำค่ะล้างล้าง
3: ตีสัง
4: ล้างจูบเป็นลักไปค่ะ
3: หากสูบไปหัวสูบเหตุหรือไปครับกำไรสูบโลจอมเก่าการดึบติ่งกำเนียวเผาไปกูตายป้อมหิมในล้างขึ้นมาเก่าตีเตี๋ยโคสูออกเสก
1: คนโหคำสี่จ้างเท่าวันเสกมันดึบติ่งออกเบี้ยงมาเสกเสียงเฮียวปุ้มเบียบท่าไว้ตั้งเจ้ากำในผู้หลังสือไฟพงออกรุ่มหนังกันโหบกาจู้เสกโหคำฟันกาฟันมาเสกโหคำกำควงตายกำควงไปผู้ห่างเปียกห่างมันขุนโหคำวันในก้นจอมหลายโกไปเข้าดื้อรวยเลื้อเถินกะจู้จ้องยาซิเสียงหิ้วกู้วันเสิร์กดึบฟันถึงไทยมะ
3: แกนั้นเขาไปออกคุปอะไรมาซะ
10: ไปหูเรื่อง
3: กาติดเขาทั้งกา
10: ไปหูเรื่องกา
4: ขุนเสียงหิ้ว
10: อ๋อห้ามเจ้าไรต้องไรตื่นข้า
4: ขุนเสียงหิ้วเฮาสึกเมื่อเศร้าแย่ถ่อมเก่าพลาดได้สูเดียว
10: อ๋อหยับเจ้าเมื่อเจ้าพาดไรซื่อมานมานค่ะ
1: ถ่อมเจ้าสั่งจาซี่พาดเถอยาขนหูค้ำก็จังจังดังหือหือหงาขึ้นตั้งซุ้มเสิร์กซ้ำซุ้มดังไอล่ะสามขนตั้งดังปวกขึ้นตั้งอิงถ่อมวันเอาฝงเสิร์กเติกปี้ได้ไหวปวกจื้ออ่องเสียนตั้งสี่เจียงเปียดหน้าพร้อมกูป้าหงจอดไหลเบื้องคุณเสียงยินจมขุนเสียงดังเปียงหอดถึงเครื่องจีกังโหสึกกาเด็กเอกคำตันตัวกาบี้ตั้งดังสาวจ้อยเจอปั้นเกียกตุตั้งไหนจุ้มเจอเฮ่อควบกูสามเบาสามดังเห็นตันวันเดียวเขียกภูมิสร้างปวงเฮ่อตางเตียงเลี้ยงเสือขุนเผอร่างมันเดียนหักเฮี้ยงเฮี้ยงเจียดจังมันจังเหมือนปึงเดินอยู่ฝ้าฮือร่อนบุ้นเต็มเสือส่องเลี้ยงปึงเหตุโกซี่เอ้ยกันโกกึ่งดีจังหักเลี้ยนเจอตู่เสือสั้นจังตักเหมือนปึงกลางหาวเงาขาวเลี้ยงปึงดังสายวันอ่ำบวช
11: อันจิมก็ตั้งไหนถ่อมโจกได้เป็นจึงกวางโป่想要จึงหลังในเมื่อไรเขาปล่อยเมียนตั้งเมียนเอาป้าเตอร์สภาพถ่อมเขามองไหลคือ

0: ข้องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: อ้องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเลี้ยว
1: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเลี้ยว
2: พี่น้องเขาตั้งนายสุดิวซาจะแล้วอาเข่งตั้งแค่เขาบอกได้เขาที่ตั้งแค่เฮตั้งนายได้เด็ดดี
3: เซนเขาเหยียดฟ้าหลายตักอันปวงเมเจเวงเบิร์เขาตักอัน5ปีลำ15หลังปีใดเบิงเซียนดันวิปีรองเข้าตังมาเลเอ็นปนเตอร์99หมุนโกเยียนดันเซนซ้ำติเตะสร้างขนตั้งดาทาไฟอันนกเล่นช้างกัดถึงผู้เอิร์ดันคงโคเจอโจซาปวงกันขนตั้งเดเอ็นอันเอ็นดีให้กุนไหนหังกวยโฮกามาเลเอ็นนั้นจีลงตีซีจังโปเป็นเพหมักเห็นเดินซ้ายกั้นถูยากุนไหนจับใจหลงหลังตั้งหลงโปจากก้าส่งเงินขึ้นถึงหกไปหกกุ๊กเตเซียนเติงโอโลสือตั้งเติงเบดีกันกลมต้านกันหูเครื่องล้านตั้งเติงเบดีกันกลมต้านกันยามได้จะฮับทอมเขาสตังเบิร์ดจะได้วงในเซนเจิ่นฟูเหยียนฟ้าหลายตักอันเยียนน่าเซินตีมีไรปวงการติสร้างเจเวงเขาตักอัน5ปีดำ15หลังนั้นหมเดียวปวงการไก่เหินเบิร์ติสร้างเสียวชีมิวดีเสอชีมิวเฮียมเจเวงหางลีเสศาดันเอาเจเวงติสร้างให้มันเป็นเจเวงมิวมีตีเปียกเอิงตีอาเบลเอิงขอบแดนนั้นเดอร์ตักอันนั้นสักบัดต้านเดียงต่อทั้งเบอร์สังเหงไป3เชียปีตีสร้างพร้อมฟิ้งเตียงเต๋อปองตินเจินเชิ่มากำจ่อยเสียนกะสร้างพร้อมฟิ้งเปียงเทงกวนต่อทั้งเบอร์สังเหงไป35ปีมาเฮาฟิ้งเปียงมีหลายติสร้างเจเวงนั้นเสียนสร้างพร้อมมาเฮาป๋อจับได้ปองเป็นเจเวงโกนเบิงกัดจอมกับจอมปานมีติแบกอาเบียวเอิ่งตีขอบเดือนนั้นสำหนังดวงเจอหบป่ายมาด้านได้หูต่อทั้งเดินเปียดได้วันเดิงปีใดเยี่ยนน่าเสินตั้งหลงมีปีดวงเข้าเติงมาเดเอียนนันปนเตอร์99หมุนโกน้ำจากในโกเทจีทวนที่เอาเข่าเจ้าเปียวอันกัดเจียตอยล่าการเตะสร้างขนตั้งดาทาไฟอันนกเล่นช้างกัดถึงผู้เอิร์ดันปงบอกออกมาได้ต้านเดียงขนตั้งดาทาไฟอันลูกอึ่งป้าหวันตกกาถึงป้าปลายจานเบิงเซียนนานกับฮอดขนตั้งไปออกเติงกาดันสำเหตุได้เที่ยนเตอมาขวางเอาขนตั้งดาทาไฟอันลูกดิ้นช้างกาถึงผู้เออได้เป็นด้าการดาเติงกาปวงการขนตั้งดาทาไฟตีเหตุกะเขาวงเดิงถึงเขาเจ้าตอดอึ่งตีป้าหวันตกปลายจานดันเตะตีดิ้นช้างจานข้ามโจ้ด่านช้างเจียงไปไก่โจ้เจียนกู้เส

0: ปิดเห็นหูรองเข้าใจเบิร์อามิวปัดปั้นตันเฮิรนเดียวอยู่เขาตั้งเบิร์หุ่มตึกจานเปิดเห็นหูตามชีจินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองได้เปียดปันชีจินเพ็ญจงสูจีอยู่แล้วท่อนไปห่วยเล่นสีเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตั้งคำนั้นจีออกเขาจังขามเหตุสังกว่าโดเอาก้นเบิ้งตำสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อวันก้นเบิ้งโกได้ดีเตอมาโจซาปวงกันจากบักบีเที่ยนเสือเสือไว้เจอกบก้นเบิ้งอามยาเก็บปวดดวงบูมิวสับมิวจีเหียงเอกเบลมองตาดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพ้เห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่ากันมีไรเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเข้าปานเบิ้งเด่มเบิ้น
2: 晴光壮壮，通州傍河。
3: 晴光壮壮，通州傍河。
2: 晴坎烦烦，孤单伴人行。
3: 晴坎烦烦，孤单伴人行。
4: 比罗好当买，都有里有哈沙，有那阿庆博来。เขาอ่อนกันมาถ่อมเสียงข้ามหวานอันเป็นนางเสียงจิ้มห้องนั้นหวังเหอปีร้องเขาตั้งหลายเจ๊กถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

0: 你不尔蒙不领你是不爱这盘滚那是滚这路哎。但是啊那点是大着苦不过也是那点听不咋话都样。你不尔蒙是你敢给路哎怎样空杀他。没忙听明不松咋没阿什么松没他拉塞阿妈哎。是个没得我爱可不是我们杀你带浪那是个个宽松滚那长是被单来日。不顿那习近平可尊爱阿卡蒙嘎密制三天我看蒙我一年我都是被单那找没得浪嘎。
1: 密制三男神啦太直啦阿没有杀你滚动哭了爱转密空滚暖不准。浪不莫难他绕长是滚。
0: The Nimi, Xi Jinping, Gado, Mi, Shin, La.
1: King Lekong, Shimang, Aning, Shidamali, Ntai, Sum, Shiyata, Dong Kong, Momadu, Xi Jinping, Nengdo, Shimazan, Lang, Gendro, Momasadam, Nambat, Kung Lekong, Lang, Pungku, Paji, Jom, Shin, Lai, Shloi, Gash, Gayang, Madunsh, Broi, Katong, Tuan, Nan, Gomadia, Mope, Dung Yang, Tushmo, Kratwan, Na.ครั้งนั้นสิงเรียมีโอกาสมาเรียจวนดีทับทุ่งไอคู่จังคารุจันวาชงุนอายุจอมคำชาชงุนนาสุดามติสุดโตขั้นไออุ่งกุนได้ชงุนไรกลมไล่โมเพออุ่งกุนสุดได้ลำตึงยังสกริงครั้งวันนามีโอกาสท่องทนครั้งละข้องเรียจะพอครั้งตึงยังยันละจังก้าวไรงาไอ
2: สิกาคำตัดงาไอครบนัวผู้นอนียงงูยี่ปีโอคำกจาระไอ้หนุ่ยทวายโอกะนี่ได้ลังนะมคอนมงวยสเปียอาเดียนท่าเออยู่งวยสีสุริมิวจงพระจีสินสปันมุกันตับนาสรามะองเซาลุคอนไอคิงลูกของชิมลินิงกุมราชินิงนันป่วยช่างวานานงตอนเอชากลัวละจังสิบโรไอจงพบผู้กาถะกบูกระขับคลุ้มเต่าลากะไองูไอมคอนขุยก่อนนาเกรย์เกรย์มตัดปีโอละไอมคอนอุกอมแทะและตะปังดันนักไอจอมดัดนะจ๊ะยะอันเทียช่องนันเอนารูเอ็มคนเด็ดเพื่อก่อพุงตังอีเซียนงูแอ๋ย

ถ้ากบูกระขับคลุ้มเต่าลากไองูไอมุค่อนขุนแต่ก่อยุงเวชีจวงสรามาองเซาลุค่อนไอและจังสิบโรไอปันเสปันปูจอมไอช่วยดีบูกาปุ่มสกองนั้นเซียนสมุยจานายุงเวงูไอมุค่อนขุนนี้อะทอมนาน้ำปัดมาลีงูนามุค่อนขุนแรงไอยามาตุ้นนานุ่มนันอะโกรนากางูแอมควันไปจอมดัดนากา

ยะมาตุ้นนาไปหน้าลูนามควันมงสมโจมควันเจมควันหนึ่งก็ปลัดตุ๊บนางเพชรยูชาโซงานามุ่งเอ็ดควันเจ

ยะมาตุ้นนาไปหน้าดูน้ำควันก่อโซระไอผู้น้องโซระไอมากินจุงคุนี่มันเอาทุ่งโนเดียช่างวามริดงูแอมควันเดีย

0: ชีกามตัดนาไอครอบนัวผู้นอนนี่ได้หลังนาบุคคลมุ่งเงยนี้ก็พันตองก่อนนาและจังช่วยดันไอเดียได้หลังนาบุคคลมุ่งเงยนี้โนช่วยดันมาใส่ไปครุมกะ
1: ยินาชูสุโมจ้าเตอร
2: ์อามุเนี่ยลิสุโมจ้ามาจิงอ่ะ
1: เวสุโ
2: มฮิสุ
3: โมบุคคลสัตว์ลิสุโมอาจิสุเตจ้ามาจิงอ่ะ
4: ทีมนี้ทีมก็จะมาลิสุสือยันระเบยลิสุงน่ารู้กุศลชูไปชูระเบยอาจจะสุขหัววันนี้ลิสุงก็ตัวสุจัสสุอาทิงะอามุเนี่ยลิสุงก็ตัวสุจัจงะที่ถือว่าวันจะรู้ยี่จิมามิเนี่ยทีมีอาตุจงะยูสุเนี่ยจงอาหัวอาทูลูพี่ยี่สิบเชลูยี่มีมาไปฝึกกันวะยูนายกว่าจินตาบุกสู้ลีลาเกมานี่ตู้จื้อกงมายูมาตุจงะลีวะยูนายเนี่ยลิซ่ากว่าชูฟูไอกว่าชิลูสิเมื่อจะกู้ยี่สิบที่จีเสียตงะยูนาสุเนี่ยกาจูยี่มีกว่าจูจูฮึ่งฮึ่งมีอีสุเตฟูเลบีเบลันยังอ่ะมงไฮเซ่มงอาเจกว่าเนี่ยเชอร์บีอัฟเดลส์ฟูเบอร์ชาวาลีวะชิจ้าจิโร่ลูฮูลูจิเซ่ตุตุตุมากว่าฟูตาลักมาเนี่ยชูเซ่ชูตุเมเพ่มาสุจวาลีวะลูเซ่บีเมกเว่วิคลาบีเมกเว่เนี่ยมีกว่ามีย่าเลฮูลูลูดอีกวะอามุเนี่ยมามีมาเตลูจิมมุนาลูกาเล่นาสุเป่这位是人夫人天然就他原来是生活化我头路皮下了一米头吗你都给我一路十年行小区社区路皮下比一米吗提出的特例子路皮下了一米吗阿科技你找我例子我可出十年目里皮下路时阿科技路是一米吗过一万例子懂啊头观念提的一般啊你都你啥次可观察他路皮下了一米一次一脸比挂是我吗一万例子米额就要几例子路一米吗一万例子你都你啥子我可挂起他路皮下了一米吗一百一滴滴子我们可出生年母里皮卷路时阿姆还路皮一米吗一把拉子懂啊那路是被一周下阿姆高就提的家网啊是你你还挺能挂起他与那么观念不可说你哪个吗都是公没有马子卷里哇那路是被天天三人他鬼贴几团年理财高就不爱姆挂起路时买他家个耍将我一马带姆一米一手花了头吗白付给我结果不与那一年不得木瓜再来喝木瓜的瓜再来喝肉时每天在个下的楼马一直把你在地砸那里挖你才瓜就不爱瓜吃肉时每天在个马年如果米和一米算哈马瓜底下不得木瓜马加个地通啊加个马年打理瓜就理财木瓜吃肉每天在个理财在瓜就乌得多拉他家那日带夹鸡不爱时几个鞋你爱鞋瓜夹鸡一门瓜年中老每天在个你爱砸瓜砸瓦里子懂啊一米提马下过零年打理挂酒理财挂车楼租给挂酒老五母挂车楼时没得这个马得在外里打死理财母挂酒东南亚母挂擦擦一句马皮拉当啊老师被听到你他这位花比六天年提了一百块给我这就马挂一片比高就一米得都是哈喽时挂就就哼哼米说得无来比百块给我提了一次提色挂一片比高就一米得都是哈喽时挂有种很很迷思的下瓦里子最迷思的得得下瓦里子一米母米妈下对几里子马局马鞋肉什么的阿福瓦里子一米母米妈一几里子是云南木瓜嘎就能就一米一几里子妈的五瓦里子懂啊老师辈更好的女他女子乐体乐要一回孤独能带来胡麻瓜都给带来胡说记住的罗马年北京木瓜一个瓜云南瓜妈带来胡说吃铁油妈说撒油麻年都给带来胡子麻瓜四瓦里瓜一万年带来葫芦是一打秋时带来葫芦是悠悠咋曾经是麻瓜大瓦里子懂啊老师辈天天撒口门踏步西双巴拿州木海鞋木阿哲年木能子瓜腐蚀死的他子瓜下咋瓦达你在下子瓜秋得椰子瓜下瓦达的午时天天什么对瓦里子是天马瓜年一米木米瓜瓦子下瓦里达八鞋瀑布下瓦里子达木在路咋妈有阿吉里子漏时瓜走里子娘地马瓜比地什么瓜一滴一滴十只肉时是木一米抽卡我你拉着肉一米嘛年一边木瓜里一瓦大肉时瓜咱你瓦里瓦你都你你吃瓜快踏步体质阿吉瓜年不就是得米嘛年你都行啊你吃十对抓里体质那瓜下瓦里嘛年你对瓜就杀地种啊下瓦罗马一铺阿吉年阿拉你都行啊门牌种啊吃得米嘛个来吃面的娘咋乌咋不下瓦里瓦吃阿比阿铺得了马瓜比年地什么瓜哈密体质那瓜下瓦里嘛年没有马才是一百体负面的事坐着八鞋步下瓦里马年哇啦哇免离哇老师辈都是不送你年

0: เสียงภาษาอินทานเมื่อเดียวพี่ยามอกันได้ผีเสียงฟังเขาการดงในน้องพระเทศเวลาเก่าสารใหม
1: ่ฟังขยายเสียงภาษาอินทานเมื่อเดียวพี่ยามอกันได้ผีเสียงฟังเขาการดงในน้องพระเทศเวลาเก่าสารใหม
2: ่ผู้ฟังต่างหลายเขาในเก่าสารใหม่ปองนี้ที่เผยออกนี่มีเส้นเฮาพิมพ์ฝากลางหังคาดจองการเป็นไหมในการในเวงเวลาเมื่อกระตามกันฮักอีหาปีปอกทีสิบหาปีนี้บันบังยินนานมีแขกเกี่ยวขอมาดีเนียวล้อผอตั้งลงเก่าสิบเก่าเหมือนกุ้นปอกยินนานจักคุดเมตั้งหลักท่าตั้งลินช้างปองถึงผู้ยินนานเส้นปยาซาฮับเซาเอากางคุยเป๋าจองการเฮ็ดหายใจขาดคงโหดเซาขยำใจหยานสางสินตั้งพัดดดไปดีเนียวล้อผอตั้งสามสินเมืองอักตีเมืองไฮเสียนออกแห้งปลูกสังเขาหน้าเรียกยังนำอีกแคมตาเซลไดซีลงดีซีจังปอเกิดดินไซโลปั้งขำนับจองการเจตนาลงฮกโกดฮกปั้นเหมือนเย็นพระเตศโอโรสและพระเตศอเมริกาพระเตศอูเครนและพระเตศอเมริกาแบ่งกันยกความโจอุบลัดว่าเดี๋ยวกวายฟังขณะข่าวสายใหม่เข้มถี่สั้นจันฟูเมอร์โดนพิมฝาการนังเสื้อหังคาดเขาอิดการเปลี่ยนไหมในการได้เวงเวลาเมอร์กระเด็ดตามกันนาตีหาปีบอกทิชิผาในยินานสั้นปินเชียงเดียวกันตุนอยู่เขาอิดการยาวเฮิร์นดีเซียวซีดีเสือซีดีในการได้เวงดีตามนาบีสงหังคาดกระเด็ดตามจองการเปลี่ยนไหมในการได้เวงเตี้ยวเขาสินตั้งบันบังผ่านซาไปขอต่างเตะคำอันเมติตังได้ปุ่งนั่งไปตามนาบีสงการก็ว่าเสียงฮอดถึงด้านแปดโลคำหนึ่งปีนี้ยินานเซนมีแขกเก่าขอมาดินเอาล้อผอตั้งลงเก่าชิบเก่าเหมือนกุ้นปอกเมื่อโดนโกเทจิตฮวนจะแจ๊ดเผยออกการปุ้งเก่าหับเอาจับบอกกาจองการสาดแจ๊ดคำตั้งตั้งหลักท่าตั้งลินช้างปองถึงผู้อันหนึ่งก็ปีนสามง่ายตั้งหลักท่าโต๊ะจับบัตรเมืองไปวันตกจุ่ยหุ่นไต่ตียินนานขึ้นโต๊ะจับเนื้อโลกกอดจักไก่ต่างคุดไม่เหินตั้งละท่าตั้งลินช้างปองถึงผู้ต่างตีของละท่าจานลินช้างอันปิ้นตั้งละท่าตั้งตาลี่ปองถึงลินช้างคำนำคองภายโจจิงกูเสียนนิงเออเสียนในเพ้อสือที่สุดมาโต๊ะจับของละท่าจานนินอันปิ้นตั้งละท่าตั้งพระเดชสงโกปองถึงพระเดชลาวจองการเมียสั่งแกงเถินเช่นแล้วจากโต๊ะจับตั้งละท่าตั้งตาลี่ปองถึงลินช้างตั้งหลักท่าต่างสงโกปองถึงพระเดชเอายานสางตั้งหลักท่าเขาไปมาไงใจอันต่างลินช้างปองถึงพระเดชตรงนางหยาดนั้นเมื่อดวนเส้นวงขวาและเลี้ยวถิ่นเพียออกกับนังซื้อปุ้งเก่าติดต่อกะลาบัดเมืองปยาซาฮับเอาเข้าการคุยเป๋าเฮ็ดหายใจขาดไปไปข้อมูลลิโตและการเหนียวรอพอตั้งตาตึกกอปินอยู่ฝ่ายไปความหูลิกโตแต่การเหนียวพอตั้งตั้งเส้นเหตุการณ์เผียวกวาดบาฮายคนงานให้หายใจขาดนั้นขณะตาตีจองการพิลาดปายาจีจับกับการบาฮายคนงานให้หายใจขาดนั้นพมานลาแบบการเหนียวพอตั้งและความหูลิกโตหักษาการดีการเหนียวพอตั้งที่ยินนานเดินเก่าโลออกสีคำพอมร้องสอนโนตู้ต่างปิ้นหมูตาเปียวทอนฮัตแหลนเนอร์โตเองกันพระเดชทรงโกยาหญิงขุยปังถนเศร้าอยู่ดีเวียงเปิดจินยกเฮ็ดยินานปองมีผู้ฮัตแหลนเนอร์โตสิบเอ็ดกุนเจียวเหลียงเฮียนสามกุนข่าวพอมหมูตาเปียวทอนฮัตแหลนเนอร์โตเองกันในพระเดชทรงโกซักข่าวพอมจองการเองกันจองการลงหกจองจองการหน่อยสิบสองจองเมื่อโดนคงโคเจ้าเพียวสินตั้งตามโตพัดรถไปดินรอผอตั้งสามสินนี่เป็นสินตั้งตามโตพัดรถไปผอตั้งหน้าคัดถึงไดตามโตพัดรถไปดินรอผอตั้งตั้งละท่าเก่าตามโตพัดรถไปดินรอผอตั้งร้อยไอเล่าซานสองสามปีนี่มาเมืองอักเสินเมืองไฮเสียนเตี้ยสุดเจ้าภาษาไต่สิบสองปันหน้ายานออกเดินการไหมยานสางการเมื่อยามวานผูกเตียงนำยามฮอนเซลยามยินปวดขาหน้าแรงยามหนาวเกี่ยวเซลเบอร์บัตรมังหันปุ่งเนื่องการให้สั่งให้หน้าอันมิติต่างตัวโยเหือไปบัตรตรงมังขึ้นกลุ่มเหือหน้าจางเจ็ดจิ้นอันเฮ็ดไดเมกวางไดนั้นเดี๋ยวปีสองปันป้ายสหัสโตมาตั้งเสร็จหน้าเติร์กปุกยังนำฮอตถึงสีปั้นแปดหอยเศร้าเจ็ดมู่มู่ได้นำสั่งฮอตถึงสองตนถึงสามตนนำสั่งกันม้อนสีปั้นแปดหอยมือเย็นเดานี้หน้าเติร์กกันผูกขาหน้าเลียงได้บัตรเว้นเมกวางไปนำสั่งมาขมิ้นนำได้เทียมไรมาเป้าขาดตาโซไดปลายเมหน้าอีกเทียมไรมาผู้แดงข่าวสารว่านหาคำใดคู่ห้องชินเฮปลุกสั่งมาขอมินำพระเดชเฮาปีใดนำสั่งการม้องเงินการเวกจักแปรลงสีหมุนกดเย็นผู้แดงข่าวสารลูกในมินเสินปูได้คู่

0: 吉隆第四站博格因塞洛邦含纳先了加拉板门主牌主牌血感感在太宽怕宽病那丹保宽算三我听不懂การเจตนาประดงหกโกดหกปันเหมือนเย็นเวลาที่บ้านเมืองหันวันหาคำกลางคืนผู้จินผู้ปินทรงทงพระเดชโอโรสอยู่ดีเคอรี่มูลิงกงหันพร้อมกับไวเทอร์เคอร์ฟูผู้ปินเถอซื่อและคูสนาผู้ปินลูกเคยเถลังผู้ผู้ปินทรงทงพระเดชอัมริกายกพามุลาดสุนาหันตากันสามตาหนาหลีปลายสิฝืนสองปากสองปลายหอยไหลหอมหันต่อกันเวลาที่บ้านเมืองหันดังกล่าวโลหกคำเจรียงสืจีผู้ปินทรงทงพระเดชวูเขลานอยู่ดีจีผู้หันสุนาฮันตาเวเธอร์เคอร์ฟูผู้ปินเถอซื่อและฮูสนาผู้ปินลูกเคยทลังผู้อันปินทรงทงพระเดชอเมริกาเมื่อโดนสองปากสองป้ายปะโฮที่อุบโจกันเหี้ยก็ได้มีมอเผินเวลาลงซ้ำตาหนาหลีนับตามฐานชินชาพระเดชนิโปเออร์ปุ้งเพกันก็พอถึงเวลาที่บ้านเมืองหันดังกล่าวโลหกคำจองการยินซานโลปังขำรับประเด็ป้าหือกุ่นตายเซปั่นสามหอยหาสิบสามกุ่นอันสการเพียกนี้เป็นข่าวสั้นไหมเป็นลองคำผีเสียงบองนี้เป็นข่าวสั้นไหมก็ถึงที่นี
1: ้คำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความกึดสีจิงพิง
0: สีจิงพิงจงสูจีปี2018โดเดินแปลออก23คำถึง24คำอยู่ดีเชิญเตอร์นายโคเปอร์ชาเจตคำต้องปากกำนันจีออกพระเดชเฮาเนี่ยเป็นพระเดชใหญ่ลงในเนื้อโลกมีวัฒนธรรมและของโคสุมภาพจีกาลาไว้นั้นได้ไหนหักษาดีสอนสืบดีใจหยงดีวัฒนธรรมจงขวาจาดีกับเลิบสืบมาเพื่อคอมให้ไรมาโยหือคอมเจอวัฒนธรรมมันเกียนขอนต้อมคันธาภาษา
2: ตีกองโถไทยกูกองครับยกโย่ขออยู่เฮาคินสุขบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหน้ำงามคอยฟังเสียงครับไต่สาเสริญโมนบ่อน
1: ตีกองโถไทยกูกองครับยกโย่ขออยู่เฮาคินสุขบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหน้ำงามคอยฟังเสียงครับไต่สาเสริญโมนบ่อน
3: เมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ได้กินหวานผู้ขาบินกองเจนเวลาเมื่อเผียวกำคับกำสวบบอกนี่หอยเดียวกำคับอันมวนวอนต่อนใจนั้นเผียวหือต่างหลายฟังกำคับบทนี้ปิ้นอีอ่อนลงเมืองหลวงครับในกำคับครับว่ากำได้บอกกันนางยังสื่อใดสื่อไว้ในใจบ่มีวันลืมแล้วขอตัวใจอย่าถามไปลืมว่าถึงเดินสีปิ้งมาดีมาแอลป้อยไว้ทัดเมืองหลวงเฮาได้บอกกันอุบกำกันไปแล้วตั้งสองเห่าบ่มีวันลืมเวลาเยี่ยงไก่เดินสีเขามาจูมือนางกู้ใจเบามาวันปล่อยหัดถึงกุ่นขึ้นปิ้นหมวนปิ้นหมี่ใจนางนี้กองกี่ฮากระจายเลี้ยวไปตองต่างหลังใจปอมาอยู่ถามไว้ไอปีจะมีสะจ้าติแหละมาเดี๋ยวก้อยมาฟังกำครับไปไหวทัดเมืองลงจอมกัน

到มัดนี่เฮามาฟังกันครับปีตัวดีเลอเปินปิ้นไอเสียงจุ่มก๋วยเตี๋ยมและใส่ลำปิ้นอีกขั้นคำครับในกำคับครับว่าน้องว่าใจตัวดีเลอเปินหันยำไหนก็น้องไข่เหงอใครถามไอเบามีกูแล้วแหละน้องไข่บอกฮักตั้นตัวใจโฮใจปีหนุยตาฮักไอเปินเหนยสมาตัวดีใจเอ๋ยน้องไข่ปิ้นกูใจน้องนี้ใครได้ปีมาปิ้นโพกูใจนี้ปิ้นโพหักเปินมีเมียไหวก็อ่อนอยู่เฮิรนต้องก็เมินปอเฮิรนหนุ่มเปินกวนมาฟังกำครับปีตัวดีเลอเปิน

โต๊ะมานี้มาฟังกันครับฝายังเปลี่ยนสีปิ้นไอจิ๋วครับในกันครับครับว่าฝายังเปลี่ยนสีสาวปีก็มอเปลี่ยนไปน้องอดเบาได้ปีใจบ่มีเหมือนเปิน

中华超者第一家超 TV 多次国语拉子。中国老鼠为期待亚国卡以那位我多我家。以利利火代斯。嘿，那我要求报这个报为我罗那位我要考哪个地界的嘞？只买考真家具多个，我是我平地多个，不为那哈娘。为俺一个试吃，我把俺一个拉的路，就考考家哈家的呀，拉茶拉胡子，只只是我为只买考真家具多了把错，我只拉为拉妈家为的考哟。ชูพูดาวิทักษาชีวิจิไม่ขอกึดูลาปาชโอวาง่าฮิสหาขอเชโกกากาลลิตีวาและนิฮิตีหาง่าเชโอเคกากึดูลาปาชนิฮิเลนจิเชขอขอตีฮาฟลอขอโอชิงาฟลโลมาชูวิจิโอลาดาวิกึดูปาวามิจิไม่ขอวูจิคาบิโอลากาและกุวิชีวิโอฮิขอวิคาบิโอLa gavi fuja deju. Ka chiti ka ku. Ohi kwa vi ka puya chie ge ka bi yo. Ka chiti ka vi o mi buja. Le, jime kwa vi si mo di lu jota, cho li va li jota, ko lo si zi ha xa vi o li jota. Ka chiti ka jie ma hi, ko ku vi da pi za la mo di,โนกาคาบิโอสกาลาเลกูตุลาปาโชมาชิมาเดกยะอันนี้ขอบาลาวีพวกสวีอาโดอากาคือจิแม่ขอเสจิวีติดากาวีถาจุเลจิแม่ขอถาหาชาวีโอคาสติจะดีโตกาจิแม่ขอกูตุวีวิลีไอพีดีโตกาโช国家设一级利用机器更多个科技，世界级为利用机器，每个库大家为更多个第一奥迪塔做大了，第作为第也作为活络有业。来今麦沙古查里文化机器，奥克伯奥克马洛个古第洛第比，更多拉巴古更皮马拉兹，更多个思维奥凯奇姆拉兹。库马西马维之子迪达拉兹，今麦考格多格富尔蒂米格维加格多拉巴乔吉马加维奥格泰拉兹，布尼维塔尼格，莫兹莫菲维塔尼格，拉沙霍格，拉莫圭多尼，卡比亚国库加多格汉维，其维蒂格里格卡勒，今麦考维 IP 泰维尤。一家里尼玛可结家小，今麦可古，五个米个结尼下为嘛黑？安尼可包拉为拉查西为奥胡奥纳和李维塔为嘞，古都为的结加达来地位之子的哈拉。拉莫的可亚国可加多个，亚国别卡斯超多汉，木加瓦加克加尼汉。มือห้ากากูอันนี้เจริญกาเหมือกาคิกวิธีกาตีกิตุลาปาอชอคือชมมิโออาชีท่าจอยลาตาวิโชลีและลาลีทากาสิจจิริยะโลลีกาตาและข้าขอจะกิตุเกลและยากโกอข้าจิจจ้าแต่อิจิโชยาวิอาบุโตโฮวันนี้ขอโลติกิติโฮวิกาจิจติฮาลาดิเลกิตุวิอพิอข้า之子马哈拉，这可可他拉查西奥勒阿布拉民族文化传习惯和他茶会地位，只买可以查价值阿许他为么阿他妈一个作为地马秀，地马为故拉斯多汉，我亚只马莫为拉地多尼为的个地，拉多尼为可只买可为一直出家奥胡奥纳勒俄罗斯加巴塔个古拉勒。กูตูลาปาโชเกติเกียโอฮิโควีลาจาจาดอนชิแม่ตาใจจีถาและมาฮูปาโชทาวีกูโฮ

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 南湖脱口机的
3: 正扩大天民先生会，
4: 当代艺术双板凳，
5: 民俗五线谱，
6: 广播涵盖等同，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
8: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
7: ไก่ดีผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเลี้ยว
8: ไก่ดีผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเลี้ยว
9: พี่น้องเขาตั้งไหนสุดเดียวซะจะแล้วอาเข่งตั้งแค่เข้ามาบอกได้เขาติดตั้งแค่เฮ่อตั้งไหนได้เดี๋ยวดี
10: เซินเขาเหยียดฟ้าหลายตักอันปวงเมจเวียงเบิร์เขาตักอัน5ปีดำ15หลังปีใดเบิงเซียนดันวิปีรองเข้าเติงมาเลเอนปนเตอร์99หมุนโกเยียนดันเซินซ้ำติเตะสร้างขนตั้งดาทาไฟอันนกเล่นช่างกะถึงผู้เอิร์ดันคงโคเจอโจซาปวงกันขนตั้งเดเอนอันเอ็นดีให้กุนไหนหังกวยโฮกามาเลเอ็นนันจีลงตีซีจังโปเป็นเพหมักเห็นเดินซ้ายกั้นถูยากุนไหนจับใจหลงหลังตั้งหลงโปจากก้าส่งเงินขึ้นถึงหกไปหกกุ๊กเตะเซียนเติงโอโลสือตั้งเติงเบดีการกลมต้านกันหูเครื่องล้านตั้งเติงเบดีการกลมต้านกันยามได้จะฮับทอมเขาสตังเบิร์ดจะได้วงในเซนเจิร์ฟูเหยียนฟ้าหลายตักอันเยี่ยนน่าเซนตีมีไล

0: 风吹来声，怕啥人难？不料边样莫敢带皮声，放口干龙来落发跌，为了高山美。
1: 风吹来声，怕啥人难？不料边样莫敢带皮声，放口干龙来落发跌，为了高山美。
2: ผู้ฟังต่างหลายเขาในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เพจนี้มีเส้นเฮาพิมพ์ฝาการห่างคาดจองการเป็นไหมในการในเฟงเวลาเมื่อกระตามกันฮัตตีหาปีปอกทีสิบหาปีนี้บันบางยินนานมีแขกเกี่ยวขอมาดีเนียวล้อผอตั้งลงเก่าสิบเก่าเหมือนกุ้นปอกยินนานจักคุดเมตั้งหลักท่าตั้งลินช้างปองถึงผู้ยินนานเส้นปยาซาฮับเซาเอากางคุยเป๋าจองการให้หายใจขาดคงโคตรเซาขยำใจหยานสางสินตั้งพัดรถไปดีเนียวล้อผอตั้งสามสินเมืองอักตีเมืองไฮเสียนออกแห้งปลูกสังเขาหน้าเรียกยังนำอีกแคมตาเซลไดซีลงดีซีจังปอเกิดดินไซโลปั้งขำนับจองการเจตนาลงหกโกดหกปันหมื่นเยนพัตเตสโอโรสและพัตเตสอเมริกาพัตเตสอูเครนและพัตเตสอเมริกาแบ่งกันยกความโจอุบลัดไม่ได้กวายฟังขณะข่าวสายใหม่เข้มถี่สั้นจันฟูเมอร์ดวนพิมฝาการนังเสื้อหังคาดเขาอิดการเปลี่ยนไหมในการได้เวงเวลาเมอร์กระเด็ดตามกันนาตีหาปีบอกทิชิผาในยินานเซนปินเชียงเดียวกันตุนอยู่เขาอิดการยาวเฮินดีเซียวซีดีเสือซีดีในการได้เวงดีตามนาบดีสงหังคาดกระเด็ดตามจองการเปลี่ยนไหมในการได้เวงเจ้าเขาสินตั้งบันบังผ่านซาไปขอต่างเตะคำอันเมติตังได้ปุ่งนั่งไปตามนาบดีสงการก็ว่าเสียงฮอดถึงด้านแปดล้อคำหนึ่งปีนี้ยินานเซนมีแขกเก๋าขอมาดินาล้อผอตั้งลงเก่าชิบเก่าเหมือนกุ้นปอกเมื่อโดนโกเทจิทวนจะแจ๊ดเผยออกการปุ้งเก่าหับเอาจับบอกกาจองการสาธิตคำตั้งตั้งหลักท่าตั้งลินช้างปองถึงผู้อันนึงก็ปินซ้ำง่ายตั้งหลักท่าต่อจับบาดเมืองไปวันตกจุ่ยหุ่นไตตียินนานขึ้นต่อจับเนื้อโลกกอดจักไก่ต่างคุดไม่เหินตั้งละท่าตั้งลินช้างปองถึงผู้ตั้งตีของละท่าจานลินช้างอันปิ้นตั้งละท่าตั้งตาลี่ปองถึงลินช้างคำนำคล้องภายโจจิงกูเสียนนิงเออเสียนในเพ้อสือที่สุดมาต่อจับของละท่าจานนินเอออันปิ้นตั้งละท่าตั้งพระเดชสงโกปองถึงพระเดชลาวจองการเนี่ยสั่งเสียงเถินเชี่ยวจักต่อจับตั้งละท่าตั้งตาลี่ปองถึงลินช้างตั้งหลักท่าตั้งสงโกปองถึงพระเดชเอายานสางตั้งหลักท่าเขาไปมาไงใจอันต่างลินช้างปองถึงพระเดชตรงนางหยาดนั้นเมื่อโดนเส้นวงขวาและเลี้ยวถิ่นเพียออกกับหนังสือปุ้งเก่าที่ต่อกะลาบัดเมืองปยาซาหับเอาข่าวการคุยเป๋าเฮทายใจขาดไปไปข้อมูลลิกโตและการเหนียวรอผอตั้งตาตึกกบินอยู่ฝ่ายไปข้อมูลลิกโตและการเหนียวรอผอตั้งตั้งเส้นเขตการเผียวกวาดบาหายคนงานเฮทายใจขาดนั้นขณะตาตีจองการพิลาดปายาจีจับกับการบาหายคนงานให้ทายใจขัดนั้นพมานลาแบบการดินรอผอตั้งและความหูลิกโตหักษาการดีการดินรอผอตั้งตียินนานเดินเก่าลอกสีคำพมร้องสอนโนตู้ต่างปิ้นหมูตาเปี้ยวทอนฮัตแหลนเนอร์โตเองกันพระเดชจงโกยาหญิงขุยปังถนเศร้าอยู่ตีเวียงเปิดจินยกเฮ็ดยินานปองมีผู้ฮัตแหลนเนอร์โตสิบเอ็ดกุนเจียวเหลียงเฮียนสามคนข่าวพำหมูตาเปี้ยวทอนฮันแลนเนอร์ตัวเองกันในพระเดชสงโกซักข่าวพำจองการเองกันจองการลงหกจองการหน่อย12จองเมื่อโด

0: 文红河州票新党担当派落拜定了跑党三星，那边新党担当派落拜跑党，那还很大。担当派落拜定了跑党，当了他狗。担当派落拜定了跑党，来爱老三。从三边啊，孟阿珍、孟海贤，第四十周帕萨带十双班啊，然后人干买，然上干没样换，不点男，样换手，样阴不可那凉，样脑狗手。เปิดบัตรมั่งหันปุ่งนั่งการให้สั่งให้หน้าอันมิตีต่างตัวโยเหือไปบัตรตรงมั่งขึ้นกลุ่มเหือหน้าจังเจ็ดจิ้นอันเฮ็ดไดเมกวางไดนั้นเดี๋ยวปีสองปันปลายสหัสโตมาตั้งเสริญหน้าเติร์กปลูกยังนำฮอตถึงสี่ปันแปดหอยเศร้าเจ็ดมู่มู่ได้นำสั่งฮอตถึงสองตนถึงสามตนนำสั่งกันม้อนสี่ปันแปดหอยเหมือนเยียนเดานี้หน้าเติร์กกันปลูกขับหน้าเลียงได้บัตรเว้นเมกวางไปนำสั่งมาเขาไม่นำได้เทียมไรมาเป้าขาดตาโซไดพอให้ไหมหน้าอีกเทียมไรมาผู้แดงเขาซานว่านหาคำใดฮูห้องชินเฮปลุกสั่งมาขอมินำพระเด็ดเฮาปีได้นำสั่งการม้องเงินการเวกจักและลงสีหมุนกดเย็นผู้แดงเขาซานลุกในมินเสินปูได้ฮูต่างจีลงตีสีสารปอเกิดอินไซโลปั้งคำนับเสร็จแล้วกะลาบาดเมืองจู้ฝ่ายจู้ไปเหตุการณ์กำจอยท้ายความหักความแปลงนับตามเบาห้อมสอนซ้ำอดถึงเบาโดนการเสตนาและลงหกโกดหกปั้นหนึ่งเย็นเวลาที่บาดเมืองหันว่านหาคำกลางคืนผู้จีนผู้เป็นทรงท่องพระเดชโอโรสอยู่ดีเธอเรียกมู่ลิงกงหันพร้อมกับเวเธอเคอฟูผู้เป็นเธอซื่อและคุสนาผู้เป็นลูกเคยเธอร่างผู้เป็นทรงท่องพระเดชอัมริกายกพามุบลัดสุนาหันตากันสามตาหนาหลีปลายชิฝืนสองปากสองปลายหอยไล่ห้อมหันต่อกันเวลาที่บันมั่งหันดังเก่าโลหกคำเจริญสืจีผู้เป็นทรงท่องพระเดชวูขลานอยู่ดีจีผู้หันสุนาหันตาเวเธอเคอร์ฟูผู้เป็นเธอซื่อและคูสนาผู้เป็นลูกเคยทั้งผู้อันเป็นทรงท่องพระเดชอเมริกาเมื่อโดนสองปากสองปลายปะโคทีอุโจกันเนี่ยก็ได้มีมัวเผินเวลาลงซ้ำตาหนาหลีนับตามฐานชินชาพระเดชนิโปเออร์ปุ้งเพกันก็พอถึงเวลาที่บันมั่งหันดังเก่าโลหกคำจองการดินสายโลปังขำลับประเด็บป่าหือกุ่นตายเสียปั่นสามหอยหาสิบสามกุ่นอันสการเพียกนี้เป็นข่าวสั้นไหมเป็นลองคำผีเสียงบองนี้เป็นข่าวสั้นไหมก็ถึงที่นี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดไหมหาซาปันทนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิง
0: สีจิงพิงจงสูจีปีสองพันแปดสิบเอ็ดโตเดินเปียหลอกเศร้าสามคำถึงเศร้าสี่คำอยู่ดีเชนเตอร์นายโคเปอร์ชาเจ็ดคำต้องปากกำนันจีออกพระเดชเฮาเนี่ยเป็นพระเดชใหญ่ลงในเนื้อโลกมีวัฒนธรรมและของโคสุมภาพจีกาลาไว้นั้นได้ไหลหักซาดีสอนสืบดีใจหยงดีวัฒนธรรมจงขวาซาดีกับลึกสืบมาเพียวความให้ไรมาโยหือความเจอวัฒนธรรมมันเกียนขอนต้อมคันทาผ่าซา
2: ตีกวางโทไทยกูกวางครับยกโย่ขออยู่เข้ากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำดำคอยฟังเส้นครับไตสาเสริญโมนบ่อน
1: ตีกวางโทไทยกูกวางครับยกโย่ขออยู่เข้ากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำดำคอยฟังเส้นครับไตสาเสริญโมนบ่อนเมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ดีกินหวานผู้หาบินกองเจนเวลาเมื่อเผียวกำคับกำโซปอกนี่หอยเดียวกำคับอันมวนวอนต่อนใจนั้นเผียวหือต่างหลายฟังกำคับบทนี้ปิ้นอีอ่อนลงเมืองหลวงครับในกำคับครับว่ากำได้บอกกันนางยังสื่อใดสื่อไว้ในใจบ่มีวันลืมแล้วข้อตัวใจอย่าถามไปลืมว่าถึงเดินสีปิ้งมาดีมาแอลป้อยไหวทัดเมืองหลวงเฮาได้บอกกันอุบกำกันไปแล้วตั้งสองเฮาบ่มีวันลืมเวลาเย็งไก่เดินสีเขามาจูมือนางกู้ใจเบามาวันปล่อยหัดถึงกุ่นขึ้นปิ้นหวนปิ้นหมี่ใจนางนี้กองกี่ฮากระจายเลี้ยวไปตองต่างหลังใจปอมาอยู่ถามไว้ไอปีจะมีสะจ้าติแหละมาเดี๋ยวก้อยมาฟังกำครับไปไหวทัดเมืองลงจอมกัน

到末日，เฮามาฟังกันครับปีตัวดีเลอเปินปิ้นไอเสียงจุ่มกดเตรียมและใส่ลำปิ้นอีกขั้นคำครับในกำคับครับว่าน้องว่าใจตัวดีเลอเปินหันยำไหนก็น้องไข่เหงอใครถามไอเบามีกูแล้วแหละน้องไข่บอกฮักปั้นตัวใจโฮใจปีหนุยตาฮักไอเปินเหนยสมาตัวดีใจเอ๋ยน้องไข่ปิ้นกูใจน้องนี้ใครได้ปีมาปิ้นโพกูใจนี้ปิ้นโพหักเปินมีเมียไหวก็อ่อนอยู่เฮิรนต้องก็เมินพอเฮิรนหนุ่มเปินกวนมาฟังกำครับปีตัวดีเลอเปิน

โต๊ะมานี้มาฟังกันครับฝายังเปลี่ยนสีเป็นไอจิ๋วครับในกันครับครับว่าฝายังเปลี่ยนสีสาวปีก็มอเปลี่ยนไปน้องอดเบาได้ปีใจเบามีเหมือนเปิน

0: ดีแลไม่ทักผู้ฟังต่างหลายวันนี้เผียวกำคับกำโซก็ถึงที่หนียินดีกับต่างและหับฝั่งป้องหนาไกวฮัน
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 那好可不吉利
4: 正破嘎天千尺贵
3: 干带十三班呐
4: 你苏我在乎
5: 广播涵盖的红
1: 不同的语言传递同一个声音
2: 云南广播电视台民族广播与您真情相伴。

0: 祖国为多子来，来走出亚为多子游。来，你这里已走出亚米卡为多子加油。祖国国产党来走出这亚塔奥斯达来，中华出这的报告请来海拉维来，阿杰波下波海拉维尼哈塔克贝贝游。出这亚的铺地地的哈切维来。来自伊自出亚维族哈克去做亚维游，好罗国维奥加勒唔皮维帕塔拉维，出亚维奥加勒尼玛可拉维，出自亚的普地的哈切子维加的维勒，出自亚个奥乔地达尼玛可达的个亚维游，来自伊自出亚奥维尼克的个哈达加达奥普地的切勒。祖国的马蒂佩拉兹维塔奥加达多，帕贝贝乔的杰加达莱，尼哈科的杰切的杰乔，的杰加德哈莱格，来自伊泽乔亚尔海加维国家塔哈，祖华维里维塔维乔希，祖国国产大塔尤莱，祖国老乔维社会主义尼马科格达莱，阿杰海加维多兹塔克贝。
1: 祖国初子第一个初地位多子国以拉子，祖国老鼠为期待亚国卡以那位奥多奥加，以利利和代斯。嘿，那会要求包起的包围奥罗那位奥要破那个地界的嘞。ที่แม่ขอจันจากยูตูกโอซื้อออกไปที่โต๊ะกะผู้บินนาฮันเนี่ยวิกันยูสื่อซื้อออปันยูลาดีลูจะขอจ้าฮาจ้าตียาลาชาลาหูเจอจิ๊ดซี่ออกวีที่แม่ขอจันจากยูตูลาบะโชโอจีลาวีลามาจ้าวิเดขออยู่ชูพูดาวิทักาสีวีจิไม่ขอกึดูลาปาชโอวางาฮิสหาขอเชโกกากาโลลีตีวาและนิฮีตีหางาเชโอเคกากึดูลาปาชนิฮีเลนจิเชโกโคตีฮาฟโลโคโอชิงาฟโลมาชโอไปเชียวลาตาวิกึดูปาวามีจิไม่ขอวูจิคาบิโอลากาและกูวีชีวีโอฮีขอวีคาบิโอลากาวีฟูจาเตยูข้าชิดิข้ากูโอฮีขวีข้าพยาชีเกอข้าบิยูข้าชิดิข้าวีโอมิบูจาและจิแมขวีสมอดิลูจอดาโชลีวาลีจอดาโคโลสุสหาชาวีโอลีจอดาข้าชิดิข้าเจมาฮิโคคูวีตาผิจาลาโมดีโนกาคาบิโอสกาลาเลกุตุลาปาโชมาชิมาเดกยะอันนี้ขอบาลาวีพวกสิวีอาโดอากาคือจิแม่ขอสิจิวีติดากาวีถาจุเลจิแม่ขอถาหาชาวีโอคาสติจะติโตกาจิแม่ขอกุตุวีวิลีไอพีติโตกาชโอ国家是一级利用机器กุตุกุกุจิสิ่งที่วิลิยุชิชิมีกุคูดะจาวิกุตุกุติกาอติธาจอดาเลติจวิติเยจวิฮโลยุเยและจิแมสากุชาลิเวฮวาชิชิโอคุเปโอคุมาโลกุคุติโลติบีกุตุลาปากุกุผิมาลาจิกุตุกุสิวิโอไคชิมลาจิทูมาชิมาวิจิจิติดาลาจิจิแมขอกุตุกุผู้อื่นมีกุวิกากุดูลาปาโชจิมาจาวิโอเกะเพลาจิบุญวิถันกุมูจิมูฟิวิถันกุลาชาฮัวกุลาโมกุยโดนิข้าบียาโกคัวจาตุกุฮันวิชีวิตเกะลีกุข้าเลจิไม่ขอวิไอพีเพลวิโยติกาลินิมาขอเกจาโชจิไม่ขอกุมึงก็มีก็เจนิชาวิมาฮิอันนี้ก็บอกละวิลาชาชีวิโอฮูโอนาฮิลิวิทาวิเลกูตูวิติเกจ้าดะเลทีวิจิจิติฮาลา

0: 教育，中国国产党它有嘞，中国老教会社会主义你妈搞给他嘞，阿给海家为老子他可悲。
1: 中华超子第一家超地位多子国以拉子，中国老学会期待亚国卡以那位我多我家以利利火代斯。嘿，那我要求报这里报为我罗那位我要考哪个地界的嘞？其实我真的有多个我是我的地多个不必那样的。我让你过四次我把你过拉地路。这个国家哈家的呀拉茶拉胡者自自细有为其实我真的有多了把车我去拉为拉妈家的国有。小铺大为他家是为其实我ก็ตัวลาปาโชโอวาง่าฮิสหาโคเชโกกากาลอลิตีวาและนิฮิตีหาง่าเชโอเคกาก็ตัวลาปาโชนิฮิเลนจิเชโกโคตีฮาฟโลโคโอชิง่าฟโลมาโชวิจิโอลาตาวิก็ตัวปาวามิชิแมโควูจิคาบิโอลากาและกูวีชิวิโอฮิโควีคาบิโอลากาวีฟูจาเตจูข้าชีดิข้ากูโอฮีขอวีข้าพยาชีเกอร์ข้าบิโยข้าชีดิข้าวีโอมิบุจ่าและจิแม่ขอวีสมอดิลูจอดาโชลีวาลีจอดาโคโลสึซึฮาชาวีโอลีจอดาข้าชีดิข้าเจมาฮิโคคูวีตาผีจ้าลาโมดีโนกาข้าบิโอสึกาลาเลกือตุลาปาโชมาชิมาเดกยาอันนี้ขอบาลาวีพวกอสวีอาโดอากาฮือจิแม่ขอเสียวีติดากาวีถาจุเลจิแม่ขอถาหาชาวีโอคาสติจะดีโตกาจิแม่ขอกือตัววีวิลีไอพีดีโตกาโชกว่าจะเสียจีลีอยู่ที่ชีกือตัวเกิดเกิดจีสิเจจีวีลีอยู่ที่ชีมีกือคู่ดากาวีกือตัวเกิดดีโอตีถาจัวตาเลตีจัววีตีเย่โจวีโหโลอยู่เย่แล้วจิแม่สากุชาลีเวฮวาจีชีโอคือเปอโอคือมาโลเกกุตีโลตีบีกือตุลาปากุกือผิดมาลาจือกือตุกือสวีโอไข่ชิมลาจือทูมาชิมาวีจื้อตีดาลาจือจิแม่ขอกือตุกือฟูเอติมิงกือวีกากือตุลาปาโชจิมาจาวีโอเกแพลาจือบุญวิถันเกอมูซมูฟิวิถันเกอลาชาฮัวเกอลาโมกุยโดนคาบิยาโกโคจาตุกุฮันวีชีวิตเกอลีกุคาเลจิไมโควีไอพีแพวิโยติกาลีนิมาโคเกจาโชจิไมโคโกมุกุมิกุเจนิชาวิมาฮิอันโกปาลาวีลาชาชีวีโอฮูโอนาฮือลิวิทาวิเลกูตูวิติเกียจาดาและทีวีจื้อจื้อที่ฮาลาลาโมเดโคยากโกโคจาตูเกือยากโกเปียคาสโชตูฮันมึงจาว่าจาคือจันฮันมึงเผื่อฮากากูอันนี้เจและกาเหมือกาคิกูวิติกือกาตีกูตูลาปาโอโชคือชมเหมียวอาชีท่าจอยลาตาวีโชลีและลาลีทากาสิจื้อจิริยาโลลีกะตาและข้าขอจะกึดตูเกือและอยากโกออข้าจื้อจ้าแต่อีจื้อโชยาวีอับุโตหอว่านี้ขอโลติกะตีหอวีกะจื้อตีฮาลาดิแลกึดตูวีออพีออข้าจื้อมาฮาลาจะขอขอท่าลาชาชีโอและอับลามิงชุบฮวาชวาชีกว่าหอถาชาฮุยตีวีจิแม่ขอยิชาจ้าจื้ออาชีท่าวีโมอัตมาเยกือโจวีตีมาชูติมาวิกุลาสดอฮันโอยาจิมาโมวีลาติดอนวิติกกาตีลาดอนวิโคจิแม่ขอวีอีเจอโชยาโอฮูโอนาและโอโลสิจาปาทกากุลาและกือตูลา